เด็กคนนั้นมาฟังนำการตื่นนอนเขาโทษหลายๆเขาโทษหลายๆโคศกหันยังบทสบายอยู่ปากก็พอได้มิแต่ไอหันไอจังหวะจักบหูเลยทั้งไอทั้งเมื่อยเขาโทษเด็กคนหน่อยเด้อแต่ว่ามื้อนี้คนนั้นสิมีน้องสาวจากอันอเมริกาโฟนมาอแมนดาเพิ่นสิโทรมาก็ยังว่ามีผู้เว้ายังกับใครเพิ่นบ่ได้เว้าผู้เดียวหั่นน่ะก็ดีเนาะ1อยู่แต่ว่าอันข้อนึงก็ยังใครแต่ว่าต้องกินแอนติไบโอติกเพราะว่าด็อกเตอร์เอาให้เนาะแอนติไบโอติกครอบเซรัมเฮากินเมาคันมาจังสิกินบ่ได้ดิเพิ่นเมาเนาะก็ใส่อันนั้นนะใส่พี่ทั้งคนหน่อยเนเซอร์สเปรย์อีกเฮาฉีดฮู้ดังอีกใส่เนี่ยอันมันพี่ซักพัฟฟือมาเป่าใส่คออีกเพราะมันเป็นคืออันนั้นนะตามเพิ่นว่ามันเป็นว่าน้ำโมเนียนะน้ำโมเนียอันบ่บ่ได้ปอดบ่อ่ะปอดพี่ซังแหละมันสิทั้งคันว่าบวมแต่ว่าบ่แห้งแต่ว่ามีแต่ว่ามันเป็นฟลูแล้วมันเป็นระวังเด้อไปใส่มาใส่ก็ดีบ่ได้บ่ได้เมื่อวานแห้งดีฝนตกเนาะออกนอกบ่ได้จักดีนะถือบ่ได้จักดีเป็นฝนบ่เป็นลมเย็นๆมาจังซั่นคันสิว่าทั้งว่าแล้วนั่นเป็นอัลเลอร์จีนํานะมันคืออัลเลอร์จีนํานี่แหละมันเป็นคืออัลเลอร์จีนี่นะแต่ว่าเฮาหันบ่เทิงคันว่าอันก็สิแม่นแท้แหละคันสิเว้าเนาะเพิ่นอันเดียวนี้ให้มันว่าจังได๋ขน้อยอําตะกี้เฮาบ่เป็นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นหยังแต่ขาคือเว้าและซักโควิดมานี่นะมันก็อยากเป็นหลายได้เป็นเปลี่ยนแนวในห่างกายเฮาอยู่ก็เฮ็ดจังได๋เนาะแต่จริงก็อยากพักอยู่ก็โอ้ยพอไปได้ก็มาได้อยู่ซั่นถ้าว่าบ่ได้ตะเทศก็เปิดเพลงคือติแล้วนี่เปิดเพลงเอาเพราะว่าเว้าก็บ่ได้หลายคันว่าไอ้เด้อขน้อยมีแน่ไอ้หันขอโทษเด้อขอโทษหลายๆต้องมีแน่มีไอ้อยู่ได้บ่แม่นบ่มีมื้อนี้สอนขน้อยมื้อนี้สอนยังขอบใจเด้ออันมีไอ้อยู่เว้าแล้วก็โอ๊ยไปตานมื้อนี้เวลาเพิ่นสิเป็นต้องปวดกระโตแล้วก็กินอาร์ตเฟลใส่อาร์ตเวลก็ต้องแม่นบ่แม่นอาร์ตเวลล่ะล่ะได้ต้องมันมีคอฟมีไซนัสกินใส่ได้จังดีคันบ่นั่นบ่ได้จังว่าจนไปหาทันหมอ2เถือคันสิท่าทันหมอเฮาหันบ่ได้เฮาต้องคันเป็นหยังขนาดไปวอล์กอินคลินิกย่างไปโลดดีกว่ามันเป็นหยังแล้วเฮาจังไปหาหลังเทื่อมื้ออื่นจังสิไปหาอันทันหมอ Family Doctor เฮาHi, bro. I know. I'm still sick. It's no good. That's why I told all the audience. เวลาสิไอ้นะก็ขอโทษแล้วมันออกเองมันออกมาโหลดเดี๋ยวมันออกมาโหลดก็สิว่าเขาว่าบ่ว่าความภาษาอังกฤษนะบ่รู้ว่าความลาวซะแฟล่มนะบ่ดีจักดี but no choice. What can I do? Did you have a good time last night?I know, I got stuck something. I miss that party a lot. Yeah. ก็บ่เป็นหยังเนาะธนาเฮาไปอีกมันยังมีหลายอยู่โอเคคือสิเข้ารายการมื้อนี้ก่อนเด้อ bro because I have somebody from the states calling in at 9:30 so Amanda Harris เพิ่นสิมาเว้าเรื่องคอฟคอฟฟี่และสิถามเพิ่นบุคอฟฟี่จังได๋นี่นะโอเคขน้อยเอ้ยอันนี้เด้อสิมีข่าวตัวหนึ่งขน้อยก็มีอันมีที่ว่าผู้ที่ว่าแม่ที่สองก็แม่นแต่ว่าเพิ่นบ่มีอันข่าวที่ว่าข่าวมโนรากรรมก็มีแต่ว่าข่าวข่าวนะขน้อยข่าวอันบุญซื่อๆแต่ว่าขน้อยสิข่าวมโนรากรรม thank you see thank you Pansy I know see I hope I'm gettingWell, soon, it's almost 2 weeks already, it's still there. Take too long, this one, I don't know why, I just don't know, I don't understand. Don't, don't, like, I, na, man, I, some kind, na. That was, young, no, it, that antibiotic, who, well, no. Ma, kin, like, antibiotic, ne, like, yeah, and a nasal spray, ne, ma, po, dang, pun, kap,อันนั้นว่าขอโทษเนาะมันว่าวดีซะไม่แปลว่าจังสิก็พอแล้วก็คอเฮาอีเขาเอิ้นอันโนโมเนียเนาะด็อกเตอร์ว่าเพิ่นเอามาพับเฟอร์ใส่กับฮูบใส่ทั้งในเข้าไปทั้งในแล้วก็มีคอฟเซรัปอีกมันคอฟเซรัปเอากินบ่ได้มันเมาคันมา

วัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งผมไอพี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook หรือว่าทุกท่านท่านกำลังขับรถไปในปัจจุบันนี้เนาะคนหน่อยน้องฟังวิทยุภาคภาษาลาวอะไรเซอร์สุดอันใดเซอร์เซอร์เซอร์ว่าสันเพราะว่าออกอากาศสดเนาะโอ้ยมื้อนี้ก็ได้แม่นกงเก่าวันที่24เดือนเมย์ปี2026ใช่ป่ะวิทยุของพวกเฮาได้มาออกอากาศสดมีทุกทุกวันเสาร์ของวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงหา11โมงตื่นนอน

าจังสิกินบ่ได้ขั้นก่อนคนเฮาลือเฮาสิไปหันไปนี่บ่กินบ่ได้ต้องอันต้องมาเฮือนก่อนบัดอยู่บ่ดีเฮาก็บ่ได้ที่บ่ดีเฮาต้องการเนาะ but no choice they will have to go we have to go right ก็เลยบ่ได้กินจะเมื่อนี่สิกินแล้วก็นอนแล้วบัดนี้โอเคเด้อขอหน่อยเด้ออันนี้เนาะเว้าเรื่องอันนี้อันผู้ที่บ้านเฮาบัดแล้วขอหน่อยเว้าซะตอนนั้นจักหน่อยสิว่าเอานิ้วข่าวอันเอาใกล้เฮาซะก่อนเพราะว่าตัวนี้เนาะขอหน่อยเอ้ยพระสิฮู้ดีขอหน่อยอันนี้สาธุนมัสการอันนี้มันอาจารย์เพลงตามถือขอหน่อยฮู้พอดีดีแต่ว่าอันเพิ่นก็เลยประกาศทางนี้ขอหน่อยถ้าผู้ใดมีเวลาไปเด้ออ่าวันที่30สาสาธาเด้ next week ขอหน่อยเสข่าวงานสาปนกิจศพวัดลาวิรณรามแขวงออนเทเรียโอขอข่าวถึงพระเทราและกนุเทระพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทั้งใกล้และไกลทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับพิธีการส่งสการของพระอาจารย์คำแพงบุญสวรรค์ที่ได้มรณกรรมภาพไปแล้วแต่วันที่15เดือนพฤษภาหรือว่าเดือนมีนาคมเนาะปี2026ที่ว่าพิธีทุกอย่างจะได้จัดขึ้นที่วัดวันเสาร์วันที่30พฤษภาปี2026สาธารณมิตรโซทีวัดลาวิรวันเฮาเด้อขอหน่อยเด้อ17969 Airport Road Calgary East เริ่มแต่เวลา 9:30 ตอนเช้าแต่เวลา 10:00 ตอนบ่ายจะได้เคลื่อนศพไปที่ Midwell Cemetery and Cremation and Funeral Center7732 Mavis Road in Brampton และวันอาทิตย์วันที่12พุ่นเด้อขอหน่อยเด้อกรกฎาคมหรือว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมปี2026จะได้จัดพิธีเลิกมุ่งคุณใส่บาตรถวายสังฆทานเพื่ออุทิศบุญกุศลไปอยู่ที่วัดลาวิรณรามพุ่นเด้อขอหน่อยเด้อได้กะอยู่ที่วัดและกะทุกๆวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นแล้งพระสงฆ์สูตรมติกาถ้าหากท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพสูตรก็กรุณาแจ้งไปทางวัดเฮาเด้อวัดลาวเฮาเด้อวัดลาววิรวันเด้อขอหน่อยเด้อและกระดังนั้นจึงขอข่าวนี้และสวยบอกต่อกันเพื่อให้ท่านได้สละเวลาไปห่วมพิธีสงสการครั้งนี้ถ้าหากท่านใดมีจุดประสงค์อยากห่วมกินทานนำกรุณาติดต่อมายังพระสงฆ์หรือคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดของวัดลาวิรวันรามเด้อขอหน่อยเด้อหรือ e-transfer to วัดลาวิรวัน @gmail.com เด้อขอหน่อยเด้อ so funeral service also okay now I just อันนี้ขอหน่อยกับว่าในใจกับว่าสิพยายามไปถ้าว่าสาธุว่าหรือขอหน่อยถ้าขน้อยไปบ่ได้ถ้าขน้อยบ่ห่วงบ่ห่วงบ่เศร้าว่าซั่นเนาะบ่เศร้าในการที่ว่าเป็นวัดหั่นซาถูกขน้อยอาจารย์ขน้อยอาจจะสิบ่ฮอดเพราะเฮาต้องเบิ่งสุขภาพเฮาก่อนเนาะเฮาสิเป็นแนวใดหั่นนะคันเจ็บโซเฮาก็บ่อยากไปงานตัวนี้บ่ก็เวลาเฮาเจ็บมาโชว์เพิ่นว่าบ่ควรไปยาจะว่าขน้อยจะเบิ่งตัวเองก่อนว่าไปได้บ่หรือบ่ได้คันว่าไปได้ก็คันว่าเพิ่นเซาก็โอเคแต่วันนี้มัน2ทิศแล้วก็ยังคือเก่ากินยาใส่ก็คือเก่าจะว่าจนไปหาด็อกเตอร์2เถื่ออันนั้นแหละจังว่าขอหน่อยเด้อว่าเป็นภาษาธรรมเนาะขอโทษจังได้ก็อันอวยใส่ให้พรตลอดให้ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีสุขไปพูแหละไปเกิดบนที่ทั้งสุขพูแล้วนะขอหน่อยเนาะ so yes so อันนี้ขอน้องสิมาข่าวตัวนี้เบิ่งเด้อโอ้ยเห็นสบายดีไอ้น้องบ่สบายเด้อแม่เอ้ยสบายดีนางเพงสบายดีขอขอบใจหลายๆขอขอบใจหลายๆขอขอบใจเด้อขอขอบใจก็อยากให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าป้าวิทยุเฮาบ่ได้คันสิอยู่เพื่อนก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าโอ้ยก็เลยแบบมาซะเป็นได้ทิศ2ทิศแล้วก็สิว่าเกือบ2ทิศซะไปไอ้บ่ได้อันนั้นนะ
ว่าขอโทษโอ้ยไอ้เป็นตันนายนี่แหละเนาะ

0: ก็บอกสิเนี่ยใดเนี่ยเพิ่นถ้าเป็นแล้วก็เลยเป็นไปซะจักสิว่าเพราะหับบ่ได้อันนี้เฮาบอกอันที่ว่าเฮาห้ามบ่ได้การเจ็บการเป็นเนาะ Hi me thank you nice to see you I'm still sick though sis since last week ขนาดไปวิทยุก็นั่งยังอันนั้นก่อนอ่ำไปวิทยุขนาดก็ยังอันนั้นอยู่ได้เมื่อวานเมื่อมาทีแล้วนี่ก็ยังบ่สบายแต่มื้อนี้คือกันก็ยังเป็นถ้าต้องมาเนาะบ่เป็นหยังเป็นอันนี้ขน้อยเอ้ยคันสิเว้าเลยเนาะสิเว้าว่าจังได๋อันนี้เนาะอ่านข่าวตัวนี้เด้อข่าวอันน่ะแท้ๆเด้อขน้อยข่าวที่ว่าอันคือขน้อยเว้าอันนี้เลยเด้อขน้อยเมที่2ของขน้อยตะกี้เพิ่นได้เลี้ยงได้เกลือขน้อยมาเฮียนหนังสือก็อยู่น้ําเพิ่นเด้อไม่ใหญ่ยืนเก่งอักษรสีขนาดไอ้ดิมัน sorry เดี๋ยวก่อนมันขึ้นมาเอง sorry
1: โอ้ย
0: ต้องกินน้ำห้อนใส่กินน้ำห้อนใส่อันนี้มันเพิ่นเป็นเมธที่สองของขนอยไม่ใหญ่ยืนเก่งอักษรเพิ่นเป็นที่ว่าเป็นภรรยาของนบ่าวขนอยนบ่าวเพิ่นก็ขึ้นสวรรค์แล้วแล้วมันี่ไปที่เพิ่นไปเนาะกระป้องศพวันนั้นวันอังคารแต่ว่าเพิ่นบ่มีขนอบ่มีรายละเอียดขนอว่าสิอ่านหาอยู่มีแต่มือที่ว่ามือที่ว่าอันแจกเข่าก็สาธุขอบใจเด้อขอบใจน้องหนุ่มหลายๆที่เอาสื่อป้านี่ไว้ถึงขอบใจหลายๆขอบใจจังว่าโอ้ขนอยเด้อไปอยู่บนดินถึงสุขเด้อขน้อยเอิ้นเพิ่นมีแต่เอ่ยยืนเนาะไปอยู่บนดินถึงสุขเด้อให้เจ้าไปอยู่เกิดบนดินถึงสุขและเป็นเทวดาเบิ่งลูกเบิ่งหลานบ่ได้ปะบ่ได้ถิ่มอยู่ไสก็ได้เนาะเอ้าอันนี้จังอนัตตาเด้อขน้อยเด้อคือก็ว่าแล้วเนาะเกิดแก่เจ็บตายห้ามก็บ่ได้ยามไปก็ไปยามที่เพิ่นไปยามที่เฮาโอเคเด้อน้อยขน้อยเด้ออันนี้เด้ออันนี้ก็ดีเนาะค่ะบัตรข่าวบุญแจกเขาข้าพเจ้าครอบครัวฐานนางคำเกิดแก่วงศาขน้อยเองและครอบครัวฐานซุ้มสนิทกิ่งอักษรครอบครัวฐานนางจันทลีและบุญโอดครอบครัวฐานทองศิลฐานนางละมัทุครอบครัวฐานภุยสนะพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนขนอดพร้อมเพียงกันจัดงานตั้งบุญแจกเขาขึ้น1กองเพิ่นว่าเนาะ1กองเลยกะเพื่ออุทิศบุญถึงดวงวิญญาณอันของแม่ย่าบุญยืนกิ่งอักษรผู้เป็นแม่เป็นแม่เฒ่าเป็นป้าของพวกขน้อยจะได้ล่วงลับไปแล้วนั้นงานบุญดังกล่าวแม่นจะได้จัดขึ้นที่เฮือนของข้าพเจ้าเองที่บ้านดงเห็นเมืองอาชพังท้องแขวงสวรรณเขตรายการบุญต่างๆมันอยู่นี่ขน้อยเด้อในวันเสาร์วันที่30เดือน5ปี2016กงกับวันกงกับมือขึ้น15ค่ำเดือน7ลาวเพิ่นว่า7ลาวของพวกเฮาเด้อพ.ศ.2569เป็นมือตั้งกองบุญตอนแรงมีการสูตรปริมงคุณฟังธรรมเทศนาตามประเพณีและก็วันที่วันอาทิตย์วันที่31เดือน5ปี2026กงกับมื้อคืน15ค่ำเดือน7ของลาวเฮาพ.ศ.2569ตอนเช้า 7:30 นมีการตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณรแล้วเป็นอันว่าจบพิธีเนาะดังนั้นพวกข้าพเจ้าจึงขอข่าวบุญยังบุญจึงขอข่าวบุญมายังเพื่อนมิตรสหายผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะหวังว่าฐานคงจะได้สละเวลาอันมีคุณค่าของฐานเด้อขน้อยเด้อมาร่วมทําบุญในครั้งนี้นําครอบครัวของพวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุค่ะสาธุขน้อยเอ้ยอันนี้ครอบครัวขน้อยจะแต่ใกล้ชิดอีหลีนี่มันเป็นครอบครัวอีหลีเด้อมันเป็นครอบครัวนะได้ครอบครัวที่ว่าอันนับถือหักแพงสุดหัวใจไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อไปบนอยู่ทั้งสุขเด้อเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อถึงแม่นไปก็อันนั้นให้เบิ่งลูกเบิ่งหลาน

Pinaday ka dah. Oh, sibit anicang ananta apa kono anicang ananta no. Kono pin tan dia ni lah. Ko ko hai am. Meong kono pai yu pu lah. Teng fa pu lah kon hau no kan pai sawan pun ka eun wa pai sawan. Kan sumut hab sia sibit ka wa dai pai sawan. What can we do? Good get jeb tai. Okay.โอเคเนาะคุณหน่อยเนาะอันนี้ข่าวจบพิธีแล้วกะเลยว่านั่นมีแต่ว่าผู้อยู่ดีผู้อยู่ยั่งก็หักแพงกันบ่ให้ว่าให้กันคุณหน่อยแนวบ่ดีเอาแต่ความดีๆที่ว่าว่าให้กันเอาแต่ความหนวดมาว่าให้กันสั่นบ่ดีเลยคุณหน่อยอยู่เนาะบ่ดีเพราะว่า never know ชีวิต is too short ชีวิตมันสั่นได้แพงได้ดีขอบใจนางแหม่มนางแพงเอ้ยขอบใจหลายเอ้ยขอบใจในสายนางโอ้จักเสร็จจังใดเนาะสืบต่อในใดดีเหตุเอาในใดได้ดีเหตุเอาในใดแซ่บๆกินแต่ว่ากินระวังเขาหน่อยอายุเพราะว่าเฮาเฒ่าเฮาอีหยังแหละก็กินให้เบิ่งแต่ว่าเว้าแล้วก็ดีเด้อถ้าอยากลดหุ่นกับบ่แม่นบ่อยากให้เป็นดอกกินบ่ได้อีหลีเด้อเป็นฟลูตัวนี้เด้อขน่อยกินบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินแล้วน้อยนึงก็อิ่มกินแล้วนึงก็อิ่มบ่ฮู้ก็แม่นได้ตามเพิ่นเว้าเดี๋ยวนี้อีโบลามาใหม่และอีโบลาฮะเบิ่งเด้อพญาอันนี้มาแต่ภาษาขน่อย South Africa or something ขน่อยก็บ่อยากเว้าหลายเพราะว่าเนาะเพราะว่าวิทยุเฮาลังเถื่อเฮาระวังซื่อๆเฮาบ่อยากเว้าออกว่าอีหยังๆหั่นนะแต่ว่าเบิ่งในข่าวเฮาฮู้หมดนะมาใหม่มามีใหม่มาใหม่เลยก็คือว่าอันหั่นหยังขน่อยฮันตะไวรัสก็ดีอันนั้นสําหรับในเหือดอกหนูตัวนี้หนูพอในเหือหนูสิไปใส่ขน่อยมันดังนั่นเอาทะพญาติมาให้เฮาก็เลยว่าว้าวจักเสียดแน่ได้โอเคจังหน่อยน้องขน่อยเด้ออเมดาจะอันคอลอเมดาสิโทรเข้ามาแล้วขน้อยสิหายอันเพิ่นเว้าอย่างน้อยให้เพิ่นมาเว้าพอได้สวยเนี่ยขน้อยเว้าหลายบ่ได้เห็นบ่อายบางนึงนี่ก็อายโอเคนี่นะสุริสาสิมาลำพุทธไทยเด้อมาพุทธไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังมาฟังนํากัน สิขน้อยสิไปอายก่อนขอโทษหลายๆขอโทษ

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: ข้าน้อยจบเลยจบนี่บัดนี้ข้าน้อยสิมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พบกับน้องสาวอเมนดาจากอเมริกาโซพ่นอยู่ออนไลน์พ่นจะมาอธิบายในใดข้าน้อยเบื่อเทวะบิสเนสของพ่นเรื่องคอฟฟี่บอเรื่องทีบอสันน้องเนาะโอเควันสักเกินเซสวันสักเกินฮะซีคันยูเฮียมี
2: Yes, I can hear you.
1: Okay, now you're going to be on the air. Okay, see you go. Go, okay, see. Say hi to
2: okay, Pinong. Okay, bye.
1: Okay.
2: Okay, สบายดีค่ะพระเจ้าคือ Amanda Harris เนาะ you Portland, Oregon, you USA. แต่ก่อนอื่นเนาะก็จะขอบใจเอ่ยบานหน้าเสียงเนาะให้ขึ้นมาเว้าใน radio station ของเพิ่นของแคนาดาเนาะขอบใจเพิ่นหลายๆAmanda นี่อยู่ Portland, Oregon, USA มีข่าวดีมาบอกทุกท่านเนาะถ้าไผเนาะเป็นพยาธิเบาหวานเฮามีสินค้ามาซอยได้เนาะจากบริษัท The Winner Star เนาะเพิ่นนี่อันมาอยู่น้ำเฮาได้10ปีแล้วเพิ่นได้ซอยคนหลายเนาะหรือว่าบ่เป็นพยาธิอยากรักษาสุขภาพเนาะanniversary ของเพิ่น June 20เนาะไผสนใจเนาะติดต่อติดตาม Amanda มาเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะแซนพีลาเพิ่นเนาะสินค้าผลิตมาจากเกาหลีใต้เนาะพี่น้องเกาหลีออยอเมริกาเด้อซื้อสินค้าโคเรียเพียร์1เนาะตัวที่2วินไลซินโคเรียเพียร์นี่ดีสําหรับดีท็อกซ์เลือดลําไส้เนาะแล้วก็ซ่อมแซมเลือดแดงวินไลซินนี่

0: ดีสำหรับกระดูกกล้ามเนื้อและก็คอลลาเจนและวิตามินซีเปโรโกพลัสสำหรับบ่อยบ่อยไหวหรือว่าเป็นแคนเซอร์เนาะพี่แว่นแคนเซอร์แล้วก็กาแฟเขามีกาแฟดำแล้วก็มาชาเนาะมาสวยแซ่บเนาะให้ลดหุ่นอีกว่าจังซี่ซะเนาะใครสนใจเนาะติดต่ออเมดาหรือ USA โทรศัพท์503-443-0298 USA 503-443-0298และอยู่ประเทศลาวเนาะซื้อคิงคำนางสาวคิงคำพมมาแสงเนาะโทรศัพท์020-5-66-9369เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนาะติดต่อแล้วก็ศึกษาท่านใครสนใจเนาะให้มาศึกษาก่อนบ่ฝากให้เชื่อพวกเขาเนาะเพราะว่าซุ่มเฮาทําคุณธรรมนําธุรกิจเด้อพี่น้องกินดีจังไปบอกตัวก็ขน่อยอยากขอบใจหลายๆเนาะติดต่อติดตามอเมนดากับนางกินค่ะมาเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย
1: I said that's it. I thought more. Maybe explain a little more. I know for the coffee,
0: yeah,
1: what's that for? I know for the
0: Phuket
1: Chao hay lut hun mo. How kin how kin we see dai? Like kin เวลาน้องเวลากินหนะมันถือกระไพเนพิษกระไพเนลังเถื่อ you know it's not every
0: okay.
1: อันนั้นถือ
0: okay.
1: okay okay so go more อีกจักหน่อย
0: okay.
1: more อีกจักหน่อย yes
0: okay เรื่องสินค้ากาแฟเนาะพวกค่ะพระเจ้าเองลด50พาวน่ะเนาะคือเมื่อทุกคนเพราะว่ามันเป็นวิตามินเนาะมีสมุนไพรหลายชนิดเฮ็ดทั้งเฮ็ดทั้งโรทั้งใบบัวโอ้ยหลายชนิดอันไผกินได้หมดเนาะบ่อัฟเฟคยังหมดมีแต่ไรไขมันออกจากทางกายเฮาแล้วก็อยากให้มาศึกษา number 1เนาะเพราะว่าคันแม่นเฮาบอกว่ามันดีมันดีคันเฮาบ่มาศึกษาเฮามากินเฮาบ่เข้าใจอันมันก็บ่อยากเฮาจังว่าแต่ว่าโอ้คนบ่เชื่อบ่แม่นแต่มันใส่เวลาน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะใส่เวลาแล้วเฮาก็ต้องคิดบวกเด้อพี่น้อง1ส่วนหลายต้องคิดบวกคันเนาะเฮาต้องมาเฮียนหาเฮาเองเนาะพี่น้องจริงค่ะดีเนาะเฮาก็เป็นคนดีเนาะแล้วบัดนี้ก็กินดีแล้วก็ไปบอกต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเนาะพี่น้องอันนั้นบ่อยากให้เสื้อแต่ก็เห็นผลหลายคนเนาะซอยอเมนดาได้ซอยหลายคนทั่วโลกได้ด้วยพี่น้องอันนี้จังหวะอเมนดาขอบใจเนาะเกยบ้านนาเสียงแผ่อเมนดาออกมาเว้าส่งข่าวให้ทั่วโลกฮู้จักนําเนาะเนาะอันบริษัทของเพิ่น The Winner Star สําหรับเนาะอันนั้นโคเรียเพียและก็อัลการาเนาะออกการาตอนนี้กําลังบุ้มออกไปแคนาดาเด้อพี่น้องแคนาดาฟิลิปปินส์อเมริกาเนาะใครสนใจติดต่อติดตามอเมนดามาเด้อเลขโทรศัพท์503-443-0298ใครอยากหุ่นดีเนาะสวยกินได้สวยรวยมาเลยมาเลยมาทางอเมนดาเนาะขอบใจหลายๆเด้อ
1: So Amanda let me ask you thisหาบ่าวันเวลาเฮากินหั่นน่ะน้องโต๊ะที่ว่าโต๊ะทําอิฐมันยังก็ซื้อบ่จื้อบ่ได้มันผู้ใดเมฆมันผู้ใดเฮ็ดหั่นน้อยบ่แม่นอัคราได้โต๊ะ1หั่นโต๊ะทําอิฐมันไผเฮ็ด
0: โคเรียเพียมาจากเกาหลีโคเรียเพียมาจากเกาหลีต่อยอดอเมริกาเนาะใครสนใจน่ะติดต่อติดตามอเมนามาเลยเนาะอยากเว้านําอยากให้ทุกท่านมาศึกษาเกาหลีนี่ไผก็ฮู้เนาะว่าสินค้าเกาหลีนี่กินน่ะเพิ่นไปตกโจดเนาะเพิ่นกินน่ะคั่นแดงน่ะบ่ให้ตกใจเนาะเนี่ยเพิ่นออกมา10ปีแต่ส่วนหลายเนาะคนบ่เข้าใจโอ้เพิ่นว่าเป็นอัลเลอร์จีนี่แหละเนาะจังว่าอยากให้เข้ามาศึกษาเพราะว่าเพิ่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในอาหารเฮ็ดให้เฮาคั่นเนาะในสิ่งจังซี่นะเพิ่นมีอันน่ะวิตามิน27ชนิดเด้อพี่น้องวิตามินนี่นะมันบ่ทําลายร่างกายเฮาเนาะอันนี้เนาะเว้าอีกไผบ่อยากกินยาเนาะอันนี้มารักษาสุขภาพธรรมชาตินํากันไปสิซะเนาะเฮามีข่าวดีนําyou know มีลูกค้าหลายคนเป็นพยาธิหลายแต่เพิ่นว่าโอ้ตัวนี้มันก็ซอยได้เกือบหมดทุกแนวว่าซั่นบ่น่า

0: เสืออันนี้ก็ต้องมาศึกษามาบอกน้ําผู้เขาเจ้าเป็นพยาธิแล้วผู้เขาจะมากินแล้วเขาจะมามีเทสติโมนีให้นะเพราะว่ามันครบสูตรได้พยาธิอันสินค้าเฮาเนาะดีท็อกซ์เลือดดําใสซ่อมแซมเลือดแดงอันนี้ชื่อคอเรียเพียแล้วพี่น้อง
1: ท่านชื่อว่าโอ้ sorry สิเชิญก่อนบ่ได้ว่าสิถามจะเอาโหลด
0: โอเคตัวที่2เนาะคือสินค้าวินไลซินพลัสวินไลซินดีสําหรับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็คอลลาเจนเนาะอันตัวที่3เบต้าโกพลัสวิตามินซีเนาะวิตามินซีนี่ไผก็ต้องการเนาะตอนนี้เนาะคนเป็นพยาธิหลายต้องการเนาะวิตามินซีเข้ามาในร่างกายเฮาเพิ่นซ่อมแซมเลือดขาวเฮาเนาะแล้วก็กาเฟ่4ชนิดเนาะ4อย่างไปใช้แต่4คนเนาะอันนี้มวนเด้อไปแล้วก็มวนนํากันเด้อพี่น้องมีความสุขหาความสุขให้ตัวเองคันเฮามีสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกท่านบ่มีภัยสิมาเว้ายังให้เฮาได้เนาะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็แบ่งปันทั่วโลกด้วยพี่น้องครอบใจหลายๆมีคําถามยังบ่เนาะ
1: คําถามขอบใจน้องหลายๆคําถามของเอ่ยแววๆคันเฮากินหั่นน่ะแปลว่าคันเว้าซื่อๆหั่นอาจจะบ่จักให้ลองก่อนให้ลองก่อนว่าซั่นเนาะน้องเนาะอย่างน้อยก็ลองซองนึง just try it เนาะลอง
0: บ่แม่นมาศึกษาเนาะเอ่ยอันนี้นี่เฮาต้องมาศึกษาว่าสินค้ามาจากไสเนาะ1 2เนาะอันนั้นมีไผกินละบ่เนาะมันกินได้เป็นเท่าไหร่ผู้เขาจะกินแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่ได้ชีวิตใหม่แน่นอนเนาะอันเลาะเพิ่นว่ากินโลดเพิ่นว่าคันว่าของดีเนาะมาศึกษากินโลดเฮาคิดบวกเขาเอิ้นคิดบวกว่าเฮานี่อยากมีสุขภาพแข็งแรงหมู่เฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดหลายหมู่เฮ็ดไว้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะคันว่าของบ่ดีเฮาบ่บอกเนาะว่าจังซี่คิดว่าโอ้เฮาเป็นคนโชคดีว่าจังซี่ซะเอ้ยเนาะทั่วโลกเด้ออยู่ประเทศลาวบริษัทของเพิ่นอยู่ปากเสแฟนเชฟหมอเด้อพี่น้องอยู่แฟนเชฟหมอติดต่อนางคิงค่ํา02056659 คิงค่ําพรหมแสงเข้าไปรวมบริษัท The Winner Star อยู่ปากเสแล้วก็อยู่เวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นอยู่ iTech หมอสัน6ตอนนี้เนาะเดือนหน้ามันเดือนจูนนี่เพิ่นจะมีจัดงานอันนั้นเกียรติยศเนาะanniversary 10ปีเนาะงานอลังการเนาะยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้คนเข้าใจว่าโอ้ชีวิตคนเฮานี่บ่มีแต่ทํางานเนาะหาความสุขให้ตัวเองแน่จังซี่ได้กินแล้วจะอันไปเที่ยวกันเนาะอันบริษัทของเฮาไปท่องเที่ยวไปเบิ่งประเทศอื่นเพิ่นเป็นจังไดเฮ็ดจังไดแล้วเฮาก็มีความรู้นะเฮาต้องให้โอกาสเนาะเองเนาะอยากให้ทุกท่านเนาะไผเข้ามาฟังนี่เนาะอยากให้โอกาสตัวเองว่าเฮาเกิดมาเพื่อหยังเกิดมาเพื่อร่างกายของเฮานี่แหละฮักเพิ่นได้หลายเนาะนี่แหละความจริงเนาะอันอแม่นาเนาะแต่ก่อนเป็นพยาธิอันนี้ว่าจังซี่เป็นพยาธิเบาหวานไขมันท่านหมอสิเอายาให้กินบ่อยากกินยาเนาะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนลดได้เกือบอันนามเท่าหาผ่าวเนาะเท่าหาผ่าวไปว่าหลายบ่หลายเด้อพี่น้องแต่พวกกาพระเจ้าเองเนาะอเมริกาเนาะลดน้ําหนัก50ผ่าวอันนี้เนาะแม่นาบ่อยากเว้าคํานี้ว่าแกเรียนพี่ไว้จังซี่ซะเอาเงินให้คืนพุ่นน่ะว่าจังซั่นอันนี้บอกทั่วโลกเนาะครับต้องมาเฮ็ดตามอแมนดาเนาะได้ผลจริงๆได้ชีวิตใหม่มีความสุขพี่น้องมีความสุขติดต่อติดตามอแมนดามาด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านมาศึกษาทั่วโลกเนาะ503-443-0298มาเลาะเฮียนหักตัวเองเพื่อระดับเพียงน้อยเนาะธุรกิจเฮาคุณธรรมนําธุรกิจเนาะบ่ตัวบ่ตมไผเนาะความจริงเด้อพี่น้องเนาะอันนี้เกิดมาอันนั้นก็หาจะเจอเด้อแต่อยากแบ่งปันไปทั่วโลกขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจน้องขอบใจน้องขอบใจหลายๆหลายๆเด้อขอบใจ thank you so much thank you โอ้ขน้อยเอ้ยอันนี้เอ้ยสิบ่ายๆกับเจ้าขน้อยเอ้ยน้องสาวเพิ่นมาอันแชร์

ความหูความมันนั้นให้เฮาตอนนี้ต่อไปเฮาก็เริ่มเอาไปสาบในได้สิใส่ลองเบิ่งลองเบิ่งถ้าผู้ใดต้องการถ้าผู้ใดที่ว่าสนใจก็ติดต่อขึ้นน้องโทรศัพท์เพิ่นก็เว้าแล้วแล้วก็ทางปักเซทางเวียงจันทน์ก็มีติดต่อเพิ่นเด้อเนาะขอน้อยเนาะอันนี้ของอันที่ว่าคนลาวเฮาเนาะเพิ่นว่าความจริงอธิบายในลาวภาษาลาวมันอาจจะดีกว่าหลายกว่าที่ว่าคนอื่นมาอันอธิบายเฮาอ่านเฮาก็สิบ่เข้าใจปานใดซั่นอันนี้คนลาวด้วยขอบใจแมนดาขอบใจน้องขอบใจหลายๆโอเคขะเนาะมาฟังเพลงม่วนๆก่อนเด้อวันนี้เด้อมาฟังเพลงม่วนๆโอ้ยมาหากันใหม่เบิ่งดูอย่าลืมกันเด้ออยู่ไสแหละฮะว่าเมื่อสิเพลงนี่ม่วนแท้ๆได้ม่วนแท้ๆเด้ออือฮึ

น่อยเอ้ยจะมีนวลไปสิได้เลี้ยงฮากับบ่เห็นผู้บ่าวนี่กับผู้บ่าวนี่เนาะเห็นแต่ผู้เห็นแต่หมู่บัดผู้บ่าวแท้คันแก้วสบายดีเอ้อบ่สบายเด้อนางเป็นวัดนี่นะที่แล้วนี่ก็เป็นที่นี่ก็ยังบ่ดีอยู่นี่นะเบิ่งดูนี่นะเมื่อนี่ก็สินอนขนอยสิไม่ไปกินคอฟซิรัปคอฟซิรัปเพิ่นให้สำหรับดีไอนะ

ละนอนกินละนอนเมาอีได้ย่างจังบ่อยากได้จังหวัดขม่าวิทยุเรื่องสิไปหันไปนี่ฮะบ่กินได้ถ้ามีทางไปไปจําเป็นโนชอยหน่อยเอ้ยมื้อก็บ่ได้กินบ่บ่ซั่นบ่ได้เจ๊อันนั้นนะเพราะนั้นมันอันนั้นนะมันให้วินเพราะกับขับรถนี่เนาะก็เลยว่าบ่อันนั้นโอเคขนอยหักซาห่างกายคุณน้องเฮาเว้าหั่นเนาะเนี่ยได้ดีเนี่ยได้ดีขนอยหักซาห่างกายเพื่อเบิ่งตัวเองจังซี่แล้วสุดจะหักษาได้นี่นะไปอันไปหัดกายขนอยกับบ่ได้ไปเป็นเป็ดถิดแล้วนะไปบ่ได้เนาะเพราะเฮาบ่สบายมันก็ไปบ่ได้เด้จังว่าGood morning, Don Ngam. Good morning. See you on the 6th, but I'm sick now. I got a flu. See, ทั้ง cough, ทั้ง ไอ See? My voice. หลังเถือ cough นี่ก็ออกมาออกมาพอเมย์พี่น้องก็ขอโทษเพิ่นเข้าใจเอื้อยอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นเข้าใจพี่อยู่ดอก Thank you, the sister. See you. I try my best. I will be there for sure. Okay. นี่คุณหน่อยเรื่องนี่นะเรื่องหักษาห่างกาย usually อันนี้เนาะเฮาว่ากันแม่นมันการกินมันการกินพออยู่นี้เฮาหลายคงกินหลายบ่อึดคงกินจะกินหยังก็กินจะกินหยังก็กินแต่ว่าเขาได้กินบ่หวานบ่ได้บ่ฮู้สาธุเอาก็ดีๆๆหวานหน่อยนึงนี่บ่ได้โลดมันหวานโพดเพราะบ่เคยกินหวานปานใดหั่นนะตะกี้มักได้มากมากกินหวานหั่นแล้วเถื่อกินหวานขลด2หั่นเพิ่นบ่ใส่ฮอดน้ําตาลใส่แต่มะพร้าวซื่อๆก็แซ่บแซ่บขอโทษด้วยดิเด้อไม่ใส่แหละโอ้ยเชื่อละขนาดโอ้ยใช่อาจารย์มะพร้าวซื่อๆก็แซ่บแน่บ่อนานเนาะขอโทษเด้อโทษเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆเพราะว่าคันสิอันนั้นบ่ได้นอดพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นขนอยไปทางได้เสียงก็บ่เห็นคนก็บ่เห็นเพราะว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลืมอันนี้เนาะเพราะว่าคือว่าแล้วเนี่ยได้เฮากินมันบ่ดีซะไรอาหารนั่นแหละเพิ่นให้เป็นกินมีโปรตีนแล้วกินแบบว่าผักมีกินหลายก็บ่ดีคือกันได้ท้องเฮามันว่างเพิ่นก็โกเก้โกเก้โกไก่อยากเอาของกินให้หั่นเนาะมันเหมือนว่าสิดีอยู่ตลอดเด้อขน้อยเด้อต้องนั่งหน่อยก็กินข้าวแต่จริงข้าวบ่สําคัญดอกลางคนเว้าซื่อๆข้าวเจ้าเด้อข้าวเหนียวขนอยข้าวเหนียวเมนูข้าวเหนียวมันมีเสื้อน้ำตาลแต่ว่าเขาคอยกินก็ได้ว่ามันตัดขาดโลดแต่ว่าข้าวเจ้าโซเคอยู่ดอกบ่มีปัญหาแต่ว่าขนอยคุกให้ลูกแฝดหั่นน่ะต้องกวนปนกับราวไรซ์พอลูกชายแล้วเพิ่นบอกก็เริ่มหายลูกแฝดก็กินได้เสยอยู่เพิ่นก็บ่มีปัญหาได้ลูกแฝดก็ได้กินโลดเนี่ยได้ที่ว่าอันเฮ็ดให้เฮาอันนั้นเนาะซื้อว่าเราจะไปกินโอ้ thank you see thank you so much thanks I know I try my best เป็นขอโทษด้วยขน่อยว่าตัดหน่อยหนึ่งว่าน้ำนองสาวเอ้ยเมื่อนี้เออจะไปกินคอฟซีรัปนะซิสนอนต้องนอนเพราะเออบริไปใช่ไหมบริขับโหลดเนาะคือจังสี่บริมันวินมันคือสิโลกนี่ so yeah เราหักษาเราเองเนี่ยได้สิดีเนาะเนี่ยได้สิกินอันนั้นนะให้อยู่ดีไม่เฮงเดี๋ยวได้สิฮะหันนั้นเดี๋ยวได้สิเฮ็ดให้เฮาอันแข็งแห้งว่าซั่นแข็งแห้งเบิ่งเลขสี่เขาหน่อยแม่นยังอันนี้เบิ่งก่อนเด้อเรื่องอันนี้เด้อเรื่องอันนั้นสัญญาณที่ว่าผู้ใดเป็น high blood pressure ที่ว่าก็มีอยู่ได้เขาหน่อยก็มีอยู่เล็กน้อยอยู่ได้แต่ว่าไปหาด็อกเตอร์เพิ่นว่ามันธรรมดาเพิ่นว่าธรรมดาบ่ได้อันนั้นแต่ว่าคนทํามันมีทุกคนตกใจยานเพิ่นว่าเด้อ high blood pressure นี่นะโตกับบวมไข่อีกนอนกันยากอันนี้นอนยากได้นอนจากยากอยู่จะมีตัวเดียวเลยละพิษก็หันบ่มีหยังเนาะหน้าแดงกับบ่มี dizzy and spell อีก headache หัวกับบ่เคยเจ็บอันนี้บ่มีเด้อ a few moreNose and bleeding บ่มีจักเถื่อขน่อยตัวนี้นะเลือดอันออกฮะนะหูดังเฮาฮะนะแล้วอันเฮาต้องอันเบิ่งขน่อยอ่านชุดฟังที่เฮาต้องรักษาต้องรักษาเป็นยังขน่อยนี้นะเพิ่นบอกนี่นะให้เฮารักษาเพิ่นว่า

Oh, from what the highest ตัวสูงโอ้ oh. ลังเถื่อนมันหัวลังเถื่อนก็ขึ้นสูงอยู่ได้แต่ว่าต้นหนึ่งขนาดมันได้ฮะมันร้อยแปดสิบมันธรรมดาถ้าเอาอยู่ซ้ำนี่มันจะขึ้นแต่เป็นยังต้นลุ่มขนาดเนาะดอบอดมขนาดตัวเทิงขนาดมันแปดสิบเด้อต้นลุ่มอยู่ร้อยสิบมาแล้วร้อยสิบบ่ฮอดจักเถื่อนขนาดมันจะเจ็ดสิบแปดสิบแต่ตัวเทิงขนาดสูงอยู่ตัวเทิงผลสูงอยู่สองร้อยจังสันนะแต่ต้นนี้เพิ่นว่าน่ะแต่ต้นลุ่มได้มาให้110โอ้แปลว่าบ่ให้ใกล้อันนั้นเนาะ100 110เนี่ยอันขึ้นโพดของขนาดบ่ได้ต้นลุ่มเด้อมันมี2ต้นเทิงกับต้นลุ่มไปเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อเพราะว่าจักหน่อยคูณเพิ่นสิเข้ามาเบิ่งก็โทษเด้อขนาดเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อขอโทษเพราะว่าอันใช่คูณเข้ามาคัมโบเดียนเพิ่นต้องมาอันเบิ่งก่อนโอ้ยบ่ได้เตรียมตัวนี้มาให้เพิ่นเข้ามาก่อนเพราะว่าโอ้ my goodness สิจังได้คูณเพิ่นต้องการซีดีเนาะขนาดเพิ่นมีแต่อันนั้นเดียว so เบิ่งนี่ลือฮักจริงเบิ่งดูso I gonna have to and I คูณเข้ามาซะแล้วอยู่ใส่ละโทษพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูนะเพราะว่าอันถ้าหน้าขน้อยสิได้อัดใส่อันนี้หลายกว่าอัดใส่อัน USB โปรคูณเพิ่นต้องการอัน CD เพิ่นไปทางใดล่ะคือเห็นวังหนึ่งเอิ่นเพิ่นเข้ามาอ่านกับโบท่านเพราะว่าจำเป็นเด้อขนาดบ่แม่น interrupting ได้บ่แม่นอันได้เพราะว่าเฮาต้องอันนั้นซะก่อนต้องเบิ่งเพิ่นสิเข้ามาขนาดต้องอันเตรียมให้เพิ่นเข้ามากับที่สิมอดก่อนโอเคเด้อที่เป็น warning หันเจ็บหัวใจบ่ปกติอันนี้เด้อแต่ห่างไกลทางของเฮาหั่นน่ะเขาเอ้ยแล้วก็เจ็บแขนไอตลอดบ่เคยไอมีแต่เป็นหวัดนี่แหละหัวใจพัมปิ้งเพิ่นว่าตัวเป็ดเพิ่นว่าฉะนั้นตีนอีกหน่อยไข่อีกเพิ่นว่าจุ่มคองหั่นนี่เด้อระวังต้องไปเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์เว้าละพลีสขอหน่อยขอหน่อยมากได้ว่าสิคูณไปทางใดแหละคือเห็นอยู่นี่นะโอเคอยากหากโนเซียหากตลอดอัพเซตสตอร์แม็กเพิ่นว่าแองซิสหัวหันเบาหน้าหันเลืองอีกบ่มีเลือดเด้อขอหน่อยเด้อ3บัดนี้สกินหันระอันนี้มันเป็นรัสไม่คันเป็นตุ่มมีหันเป็นระแล้วก็let's see ขนาดมันหอดใส่นี่นะอยากอ่านให้ผู้บึงให้เตรียมให้บึงให้อีหยังก็คักมันบ่นั่นบ่ได้เด้แล้วก็ย่าเพิ่นนี่มาสบแล้วขนาดจักอ่านตื่มอีกอยากให้เตือนให้กันถูกว่าถ้าเป็นพญาติพะเยามันเป็นจังได๋โอ้ว่าคูณ I don't think คูณสิขนาดเอ้ยสิขออำลาทุกท่านเด้อสิได้ไปเลยเด้อบัดนี้เด้อขอบใจน้องแมมขอบใจน้องเพลงขอบใจเดือนหลายๆขอบใจด้วยล่ะเด้อขอบใจลิซ่าเวสาขอบใจลูกบินเดียวมื้อนี้บ่ได้เปิด Next Week สิเปิดเพลงให้ลูกบินเดียวเพิ่นก็ไปแล้วขอบใจอันอาเมนดาหลายๆจากอเมริกาโอเคชอดโมงเลยเด้อคุณโอ้ยเอิ้นคุณให้มาหันก็บ่มาโอ้ยเนาะ

มาเนี่ยมนุษย์ใจรู้นึกใต้คนเตอร์อาใจรู้นึกเจี๊ยฟองเจี๊ยกรมไหมนะใต้คนเตอร์เรียนครูนได้หลังนี้ล้างทั้งบัดเนี่ยนี่ล้างชุบๆนี้จังบัดอ่ะมวยนะแต่นะอ่ะน้องคลาสี่บัดนะเอออ่ะมวยนู้นลงตักงอบ้างอ่ะมวยตำไรชวนงอบ้างนะอันนั้นให้แต่มนุษย์ปุจจุลนี้แบบนี้มนุษย์ประกาศกากาปีนี่อันนู้นให้แต่จุ่มข้ามนุษย์ประกาศบานเลยสกเรรีดีจุ่มดังมนุษย์สลับไปมรีดีให้มนุษย์เพื่อตัวบานพลานุพอลตัวบานสัตว์จำอันฮะจำไอ้ตื้อน้องมนุษย์สบายยันสบายยันประกาศที่ชมเรียนไอ้เด็กเก่ามันเกี่ยสำหรับชีวิตนั่นคือศิลปะไอ้ศิลปะเป็นอะไรเกี่ยงเรื่องอะทีนี้ศิลปะการมันเกี่ยมอันมีตัวสนามชีนาการมันอันมีมันเต้มันติดยำการมันเต้ศิลปะนั่นให้การมันไปเด็กเก่าศิลปะให้มันรู้ประกาศบ้านในสายในจุ่มเนื้อจุ่มนิ่มจุ่มล้อไปนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราไปนี่รีทมลางทมลางเต้าเยอะประกาศบ้านได้เชื่อใจได้เชื่อศาสนาศาสนาหนึ่งหายได้เชื่อใบดาในวิเชียรศาสตร์ไงนั่นว่าศาสนาหนึ่งหายใจเชื่อเนี่ยบังการในตัวสนามวิเชียตัวสนามวิเชียอันเมียนน่ะนะเนี่ยบังการก็คือศาสนาเนี่ยบังการมาเห็นไหมจังศาสนาบังการตัวสนามวิเชียตัวสนามวิเชียหนึ่งหายได้บังการกำหนดวิเชียศาสตร์เอาศาสตร์ไงนั่นหาหมดดาวสับไงนึงฮะแต่ยืนเมียนกาบารอมบารอมไม่เติบวิเชียรศาสตร์ก็ที่จุ่มร้อนเลื่อนเป็นตอนจังมนุษย์ยังอ้อปัดสายศาสนาปัดสายตัวศาสนาวิเชียรก็ย่อตัววิเชียรศาสตร์อันนึงฮะเดี๋ยวไปอัดมีนอัดมีนอภิเษกสิมตีคนนี้วิลมีนใครกล่าวพบแผ่นใดนั้นเวียนนั้นอาจร่อนลีติดตามมาให้จิตตาในวิเชียรศาสตร์นั่นเองยังให้บานเฉยเนี่ยศึกษาแม่นแตงก็ตาปีนั้นอัดชาวบ้านมวยนาบ้านนี่นี่ศาสนาหนึ่งวิเชียรศาสตร์ชาวบ้านนี่ตัวศาสนาเชี่ยหนึ่งวิเชียรศาสตร์ชาวบ้านแต่ทั้งเขาคือไปพบโลกนาเลียนี่ขยมอธิบายคลาสๆได้นะปอนเคยได้เห็นจังเนี่ยยังมาดอกไหลนั่งยังเคยใจหายยังเคยทับพิษะการตำนานมนุษย์วิอาจับพรำเมินชนะหรือห้าสมเมินชนะพิษะมีการไปจุ่มไหลนะมนุษย์ฮะบ่อัดมีพิษะมนุษย์อัดสกอบเพลิงมนุษย์ด้วยสัตว์เต่าสัตว์ตำไรสัตว์คลานยังเคยเพลิงรถเคยเพลิงรถแต่ดอกก้อยมั้งมนุษย์เพลิงนั้นมือเคยสัตว์ไปสลับเติมลุยโยสายยังมโหไม่ฉันฉันมนุษย์นึกโยเปียพิษะนะแปะดอกโกนชายตรงนั้นเพลิงมีสำลับไหนนะเพลิงนี่ที่อาวุธบ่อไหนเพลิงนี่ชิมชูใบสำลับจมอันสายเพลิงนี่สำแอบชิมชูใบดอกกำไรลุนฉันเพลิงนั่งให้ได้ชื่ออาติเตทมยุกิมพัดระบำมนุษย์บ่งเกปอนจะเมื่ออาทิตย์ทมบอกพวกคริสเตียนบอกพวกมุสลิมบอกพวกยูดาห์บอกเกี่ยวกับตำนางนี่มัตตรูปเชื้อดาบเพลิงพวกมนุษย์ก็รบเพลิงนะทำมาเราสอบไงนึงไงก่อนนั้นแต่เพลิงนั่งเต้ได้มนุษย์ตัวเต็งที่กับสำลับนี่นั่นเป็นเพลิงสอบไงมีวิวัฒน์เช่นมีเพลิงออกเพลิงไอ้นี่ไปเติมต่อทำมาปนปอนเคยมนุษย์ชั่วขี้ว่าไงทำปนอันตเนี่ยทำปนไอ้ทำปนลีโจมอ่ะเลยนั่นมนุษย์จังเตี้ยจะทำปนพบเลยยมเปิดทีกันนั้นเนี่ยนะกรุบกรองแต่เลือกทำปลบ้านเนี่ยนั่งกรุบกรองเสร็จกับบุบลงมาโดยเฉพาะการวิวัฒน์เจนปีทำปลนั่งไอ้เพลิงนั่งไอ้หายพิษานั่งได้อบรมเอาเหมือนลูกโยดังปั้นได้เปย์คลาดได้กอดออกคืนถือกอดตอนบ้านเปียกตะโกนชายกอดผองให้กอดสลับบัดถือได้ยังมีเนี่ยนะแต่เนี่ยโยดังไปก่อนอยู่อ่อนปะเฮลเชียร์อ่ำลองผมเปิลปอนหรือกับผมมวยปอนชนะมุนบานในทาใบปอนหรือกับบุญปอนชนะมุนคริสักราชมนุษย์นั้นประกาศอสอบอ่ะเนี่ยพิษาพระองค์ถือยศไอ้ฮะพิษาคือจะเศร้าสำเร็งปะนังอันตรียรำนอมอายุงยศดังไอ้มวยเอาประมาทักเขี้ยมยิ้มปีดาวทนาวนั่นนี่อันไม่ดาวทนาวได้ปะเขี้ยมยิ้มดาวเปลี่ยรูปทนาวนั่นไปโจดดอลรำบะปนเนี่ยเอาหนักเขยโง่หนักลายแทงดาวมีปัญญาลู่แต่มกมีนกาแย่มีสลักแค่ไงเนี่ยรูปบารมีได้มารูปบังการลายอันนั้นเพี้ยซาเจ้าอสอวิจิตสนามกลุ่มนุ่งตางเอาไว้มวยฉันไปหาเชื่อผมมวยปอนหรือผมเปิลปอนสนามมุ้นมันนุ่งมีนกาบีบอดเชื่อเหลือนประกาศบ้านจิตสนามกลุ่มนุ่งกัตตาหน้าไว้มวยอันน้องเฮ้ยแต่ก็สลับบัตรหายใจจมแน่ดังเนี่ยเบี้ยบันเศร้าตกอันนู้จมนอนกล่าวเนื้อโยมศึกษาเรียนสอนทุกเอาวิชาสังการอะไรจุ่มดานกี่รอบเคยรุ่งพนมมวยในรบไหมแต่ก็กูรุ่งมวยได้มนุษย์มันเนี่ยนะสเปียสันตุมวยได้เมียนพลา